0: ก็ตั้งอารมณ์ตีเลยก็คิดเตยกุยรถน้ำมาติดจีนตาติดชูอัติฟานุอัปนุยเอเป็นเองนะอะไรฟักไอชิกุยยากุยแกงาวอะไรอะไรเป็นนะเอเป็นนะเวทไหวะกัตาระเป๊กเวทไหวะก็ฮกิฟักอมุยเวทไหวะก็เปียร์ทุรุทุรุเวลานุอะไรอาหัวปากกับปูอ่ะตุ๊ดเต็กฮะกับปิกิเป๊กเก้กุยกิเตรังกับตู้กิเตเฟนัวโอ้ยนักเวนนู่นเองเนี่ยเองอาวเรนู่นเต็ตูอัตฟานัวปน
1: รู้กูเหี้ยเต๋อฮะปูกุเต็มเก้ฮามาตัดชูจิมุเต็กโกโต้ยอัตฮะเฟฮามาตัดชูจิมุเต็กโกโ
2: ต้เต็นวิงอราตุราตุกัตโต้เอมาตุกุตุกเอราวะこれちのきてあてでまういてとことこいえねいらこちゅうのよてたがたえがりこてこてかはおてたがたきてふかこうれろいたなちなのやはらいてめあかぱいこえいていたうまういてらかういたうまういてとことこえがりこてとあおてたがたきてふかいろいてくぷこてとあおてたがたきてふかにこにこいてくぷこいらてとふがたがおてたがたきてちゅうきてこるやはらいてめこてこてらかえかわれてらかうえこるこたうまへふかこるろいてらか
3: いてねいわはがかこるろもてふがえあへやなきてふいこるろ
1: a u e ngā tamā hine a te wakatohea takahi a te pipitahe a ku pātiki pākihi kura ki uta, kura ki waho
2: Kia hoki ki te tuakana me te tainu Hea waku tīpuna I tohu tohu ko au hau hei waha kōrero morata ka rau tino mōhio ko au te pōtiki o taku whānu engare ko au te waha kōrero o taku whānu Ka takoto taku pāpā I runga I tana moinga mai wiwi ko tana kōrero ki aku tuākana kai ai e te mauri. Ai, ko taku krau a te rā mōni tako tū whakatūngi a hau ki te whai kōrero. Iau e tamariki ana. I te wā e ora anai ki te hea hau ko hea hau ki te wā kāinga nei. Ka tae e I e te whakatika tika. Ai, anai pērā ara.
0: E kā tū kapa te kawa. E ko māpuna ute, ko māpuna taiki I hai hoerangi, ka pōuri ai a te wā. Taku tuakana ka āre I tū, ai waha kōrero mō māta. Ka taka mai, te waha kōrero, ai pau mō tō māta o whānau, ko au e nōhone. Rākeo aku tāina ka e whai mai ne muri I ā, ka tū ki te whai kōrero. No te matetarango taku pāpā ka taheau ka atu. Me te moho ki te chikanga o te taina me te tuākana. Me te taku mua ka hareo I roto I atu hoi. Ka ki te mai wera I au, ka hoki whakamuri. Ka mua ko hoki aku tuākana ki muri, ko whai wāhi mai te teina ki te kōreo. Ana kuau tēra, ka noho tēnā wau, a kuau kai te takutai mua ne noho ana. Waku tuakana, rāke kai roto nā I tūhoi. Ka haereke mātou ki kona I nā tangihana, o whakawātea mai waku tuakana I a rātou ka hoki whakamuri, I whai wāi au. Ka kiteu tērā, mena kandoho mā rō tūru mai, ā kareo tū ki te kōreo.